0: วยสำลักชุ่มสปราตามจึงพอการละมังกว่าจอมตัดลากา
1: ชื่อการมาตัดงาไอ้ครอบครัวมชานีคำจางงามนี่ไงกว่าซ้อนแรงไงแต่หลังหน้าชื่อการช่วยเตียนท่ามีว่ามงแดนสปอมปาดีเทียยินหน้าหน้าอมิวชาชกูมงจึงชานีและว่าใส่เตียนน้ำมาครุ่มมาตุบลำท่ามีครุ่มมังรุมแรงจอมชกุนนาอามิวชามีครุ่มกระจาจัดจึงคารจัดว่าไอ้ลำเพะทุชิชังครัดว่าไอ้เตียงเตียงปิญยูไอ้เมาเมยนีบังดันนาจอมตัดลากาช่องนั้นเอสวรรค์ก่อนนาไข่ดันในเมาเมยช่องจอมตัดอยู่กาตงคงมุ่งมาดูสีจิ้นผินยินนันว่าอามิวชาก็ท่องก็สร้างกวนดูนาถึงราตาอันนั้นคลุมกุ้งต้นในลำชิมคงเอคุณนิงก็เนียนป่วยช่างวานาหนึ่งตนเอตรงคุ้มมุมตุสีจิมพิงก็อินันก็ลักษันตุครัดวานาตู้จังการบูชวามชานิเพะซาสังกวนอุไอชะตาลงเอ็นเทชิตคุยะชนิดตัวท่าชื่อก็ทันชงมิวชิงช่วยกันวางตัวจันจ้าชนกทองจงใจสมอลาว่าอามิวกทองก็ดูครัดวานุไอโมโดกินกิโอเรียปุ่มลำก็คือการคำงาไอปุ่มกบาลง่ายกิยินเลยจังมันก็ตำลตาเรียชาลง่ายกราบรู้อะไรปุ่มร้อนคันก็ลำเทียลำเรียนาทิศเขาหน้าอาจิตชาเรียสิไม่สุนนี่เศร้าจึงครั้งปูนี้ปูอันจมงาไอสมดละว่าอามิวชากระทองเรียจึงคันลำกบาเพ่แต่จิตลิลิจอมไอปุ่มลิงนี้เอชิงกรุบต้นงาไอสมุดละว่าอามิวกาละจุมกัวมุยเปียวไอชาง่วยละจุมเรียชาอันเดโกจิตจอมไอปูมะลิงนี้เอชิงกรุบต้นข้าชื่อข้านูนีลุยกุชัวงาชามกาทุกจอมอามิวทุ่งไล่เกรพึ่งจุบกระจางงาไอมงาจ้าจันหนิงแรงว่ายังเดชานาว่าอามิวชานีกัวว่าอามิวเปื่ออามิวสามามิวเรียอามิวชาชกุชวามชานีเทียขู่เขากุนันมาจุมมากำปองลีกโลชกุนนาประเทียบรันหลักเทียลังมาตุนที่ไรประปรางครัดวังงามไอย่าแต่นี้ก็ทองติ่งนามาจันรู้อย่างมาชาเรียงามิงแผ่นปังตนไอถึงโกชื่อกรูมาชาสนิทชลังไงมากครามาจันไหลก็เลยก็ลุ่นนามาชาคุ้มคู่พระเลนิงมีเจ็ดเจ็ดตำลาลู่ไอชังกุมโชจพันเย็นหมดมีจันจันตูลูงามาไอมาจันรู้อย่างไรก็เลยก็ไอทอมลีฝาชนตานีกัวตาวูจ้าฟังงวยตาวังเดียทศชังลู่มาใส่เดนตาวังกัวตากระบาลไงดมลูกห้องกัวชิงกาชกุมลไงล้อมไอตาวัง

0: 用累过牡丹爱苦日
1: 我爱动空某某多拜三爱
2: 你大那公开养等啦我看着阿妈当我这么过空样自己那阿妈看蓝衣路马大
1: 我爱
0: 你挖过啥是你什么三年如果是你十来年都在上了空诺看着妈爱亚蒙丹德拉格站那我们该等了你和安娜这样包亚爱跟破这盘给做爱做安铁和你给上高亚爱
1: 你得你宁了满他你发生阿格诺严格哇自己爱浪他阿说阿胖自己铺也莫米听梦阿站浪卡塞人样子莫安阿妈看浪哭罗姆龙包亚安娜มาดูปรุระไอ้กุมพรอย่างชิมิมงาจาบีนดูงาไอ้ตรงคงมุมาดูลีฟาชนอากชายเย็มแพกยินยุดนานิ่งงาไปสันไอ
2: ้มายันจงโนลุงจงลุงจะพูกราคุเรตาจงลุงลำท่าแอกรุมชุดัวไอ้กุมพรนี้ยีคำชาลุมาตาง
1: าไอ้ได้สิเลย北方民族大学大哥苏中国丹姆孙龙啊爱农沙李连环一点亚啊双叶沙宁夏银川关南大爹过年万年无爱是等空某某多配命啊尊丹爱是您是故面共说你做爱沙共说眼清楚快拉路爱沙恩嘎蒙丹关南庄龙个人共说蒙诺做爱么做中龙之铺铁又之铺眼拉路爱牙爱东空某某度阿库阿拉牙三爱
2: 中国那不如啊那的宁密沙拉塞格拉库密尤斯达顿爱人
1: 牙爱
3: 亚国研究生中上三百上那天爱研究生中龙屋的爱旁大不嘎爹苏亚荣上三百瓦上那
2: กระจายยศตาแอลลัมเกรกระจางไงแต่ครักกลัวดูลุ่มแม่ไอเรียชุกุดไอนี้ก็องตั้งลุ่มไอตัก
1: ลิเลียนขวานหน้ากันเอาลิเลียนปิงก็ตรงคงโมไม่ดูอ่ะข้ามกาก็ตรงงาวูไอเลบรันจังเลยท่าพงจองแต่มาสมชานวดลงไองูเดียมชื่อก็กันเอาชงเทียมเรียนมาดูอ่ะยศตาลัมลู่ตาหนูไอ
0: ไงก็สืบชนนาลังนักสมรปริกโกลิกจงก็สามใบสังเข็มไง
2: เกรกจ้าไอ้ลากจ้านันไรเรียงไอ้ยาทอมเดลังนักสมรปริกแต่เพียนช่างนันไรยังคุ้มครั้งสิริสยังกจ้าไรไงมุงนางมิตรมาตาไอ้ลำองตั้งลู่กะมูฉันจดตันไง
1: ตรงคงมุมดูสีจิ้นเพียนมีเกรล้อแม่คุณนางกุนจดตันไอ
2: นั้นเทียะกุนดุงคูก็มุงตันอะกรรมกาเทียมจิ้นมาไข่ลำเกรงง่ายชึงแรนนารำรำสุดสูงวยเปียวไอห้องชึงราคุมจุบโกมเตียนล้านนาประชึงรามาซาประเตียบมุงตันคุมจุบโกมเตียนลูนาแรยังนั้นเทียะอาสะก็เกรรำไออาเตียนว่าแรงง่ายนั้นเทียยะทอมพังเดียปาดีเทียมุงตันหนึ่งสังมกรรมมูอะกะพะกะแลมชาอามิวชามิดคุมรวดจัดนึงสร้างมกรรมมูอาลุพุลุโกมตุดมาชาแต่ร่างไ
1: งง่ายมาฉันนอกัวโบกง่ายนะมีมาตาลามเกรบพึ่งจบงามมนุไอเชียวเนียนง่วยป่วยแหล่ไอเทียลีฝาชนด้านนี้กัวตึงลงวันปู่จงกัวเจนีน้อยฝูง่วยมีวาแหล่กาเทีย过年不会克隆工端什么内来干你是干你打不办生出看过推切总爱过空你没做什么不断把他们看过阿切切日没找你他们断人那你打王定不不给他我们心思爱看不看开没路我爱立法顺过东空我们都陪ว่าอามิวชาเนียชินิงนันคลุมลุชาปาปาจอมทูนาคูสวุไอพาเจเทตากุจุดก้อนนาตุงคุโมมดุสีจิมพิงกัว

0: 立法说言腾过天，爸爸真把我们弄爱。他大铁爸爸拉你呢，汤过阿扎瓦迪不丹，白大铁白迪不是扎的第五爱，东空我们都没你的尊爱。
1: 父，迪不是不得塞，西北迪不得张，干普王蒙安呐，格不格拉拉蒙荣阿塞。
0: 阿爱，是来说我们啥尼过，格不拉破都没得么塞。กระทงสัตว์ลวนมาดึงกอกสังวายังสองเดียนาลำเทียยานาลำชุดต้นท่านไอตาปุงอุษาตาปุงนานียุนนาว่าอเมียวชากระทงนาครุ่นถึงเดียดเลยลำดมตาปุงพันผาจื้อชิ้นสปันลำเรียมกาลำสกุมนามกาหลักเลยใช้มันว่าไอลำมุนนาตุงคงมุมาดูกออุ้งครึ่งไอต้นสกราวเงาอุไอชีจินผิงย่องพังเดียจุนตันไ
1: อนั้นเทียมาจันพังครัดแหลกเลยก็ไอถังกานั้นไอจึงคาจันมาสัตปันตุงสุกุลามเดียตึงยังคอมช่างวางอามาได้ในลำนี้ก็อันเทียมุงตันนาลำเทียมาเรียนชาเรียรำรำสุดสูงวิบิโอไอพองชิงราคุมจุบมาเดียนละไอพังกระทงท่อนชูมสจามูคุมจุบไปทุชหมดคัดวารังไอเทียมาเรียนมิวมาเรียเทียกระท่องทอนจึงคารถจัดลำอุ้มปุ้งรากระท่องทอนคันมาฉะง่ามัดว่าเรียไอมังคังกร้าวนายันตะจังลากระท่องทอนนามากำมูจึงคาสวดลากระท่องทอนนาจ่าสุดการชูมสจาลันนาเราโลไอปูกานามากินจงขู่นิเพะมาดูปูกาทะหมูช่างกโลลูชงนช่างกมพรอุ้งเครื่องไอชโลจัดลาลูชงนได้งาลุงาปราลำอึ้งเครื่องไอสไรลาลูชงไรสมดลากระท่องเราท่าเรางุยเปียววาลุกางูปุงตอนสมานโจตัดไงล้อง
0: าไองุยเปียวไอมคอนคอนดันกบูโอโลไอกึนซุปนีจอมกากระท่องนาชวาตะบังท่าอมิวชาบูพุนีมอนสมดีลังไอว่าอมิวชวามชานีจึงเป่าชุบชังตุมเลียนกบูกระเร่ว่าอมิวชานีอะมุขุชิงนีมาดุนไอกันสุบการนาเราคุ้มการละราไอมานำเพะคลุมล้ามาไอแต่บูกานาทุ่งขึ้นขู่ตึงคงมุมาดูกว่าว่าอมิวชานีอะกงทนสมันพุ่นจึงตึมช่วยดันไอ
1: ปอกำลังมีงวยละมูมารังทุกจอมอูกาปอลุกข้องหลังงวยมุงตันมุงชวามชายองวันดีวันเก่ากูกะปอมสมลังงวยมุงการติงจิมราซิมซาลูกะ
0: งวยกระดูไอปอนเซียนเทียสลังกระบาวาสมันกาเทียเราชวาตะบังทะลาพ่องเซียนกระปูนเซียนงวยกระดูงาเซมานำสาอเตียนดูเซมาเรียมชานีกวกระพริงกระพริเรจบกระชินวานนาอาวามงจึงชานีมะควันนานควันงาเอมะควันนีจอมควันเรตรงคงมุมาดูกว่าขันกุมปอมนางนาจะอัมพระเรเมเรนุมชังกว่าดูพระท่านซาดัดมาไอ
1: ยองชินิงนานปวยอัปโยชากระบูคลุมไล่ลู่นตามาชายองชะตะมิดพรุ่มมังรุมเรงาเวงาปโยลู่กา
0: ตรงคงมุมาดูกว่าแต่ปูกานามจินจึงขุนีเทียตาเสวดกงันนาสกรามสมันเกาตาวูไอโยงอนไอมาควันเสียนีกว่ากระท่องกว่าน่าหน้าเงยกระดูตัวง่าใสมาต้นนาโนจีกว่านาแค่ตันในมอมเมไปจอมตะยูกา
2: สมุยอินซาก็สิ่งจงอาไอยังลาปยาตาตับดีชิงกิเบียดอามิวมาดูมงโตตือชิงกันวางยังลากันวางโตก็ยุนามงโตตึงตรงมกาเราว่าจะทุ่มไอสระทะแรงไอสระอันเดก็ยุนนันสิชวนซีจังมงโตมาดูอุบคังมงโตกับผ่ามสมว่ามาตุ้ดไอเขินดวนชั้นไม่ปุ่มเยงก็แรงไอคุมทวนรู้อยู่ว่าไอ้กินชาจังขานูนเด

过吕来爱，是俺得看过工作工送，可若看完不看不着来，帮来做事当念做谁看爱难过，你打清理的难度，我们空了不然那没人杀你，是打木卡路丁，难看那三个万太阳，是你这米看让爱，我们看困度爱该少。龙在布嘎该家跟罗爱么做杨拉跟王多那是啊康姆萨坡姆萨过苏姆印扎过康拉过姆萨过姆布过边那该单独尊是明白苏姆印扎过那杨拉跟王多你得他มิงไกรตันคงไงกุมราคมจานาภายชุดโซ่ยาดาดับนังไงซิงจุงไงยังลาภายชุดโซ่นังงาไอมิงดูไอโก้บวดงางไงแต่โก้ภายชุดโซ่นานโก้ไม่เตียนไอฉลอยผลิกละไงกุมราละไงสร้างงานนาปุงลีกโลคอมยังยาตาวาโก้กุมราเก้านาเมจิมุโกเรือไอปุ่มลำโก้ก็เตียนยิงเสะกระครังเก้าง่ายเป็นวังโตจิงถาจากกุงวีวูอย่างลาเมาที่หนึ่งควันมันดีกระทองมันเรมงาชื่อมันจัดฉากงาไอ้งูติมละหมู่กาครั้งชราจะพันก่อจนมันดีเตียงชิงมีแอมันจัดชื่อสนิทดูวงจิตลามเตียงกระจายแอมันดีชื่อสนิทกระทองมันงาดูตึงตรงมันกานาเราจะทุ่มเรือก่อนนาตึงจากมันกานาเราจะทุ่มไอ้มันเรือก่อนดูอย่างปลิกว่าคุณราจอนอย่างวาวาซาซากำลังปัดยังชื่อยะคมรังไอรำคมยังก่อคุณยะจะรำคมรังไอแต่นี้สมลาคงก้นนาเกรจันในสรามชาเทปีมันเทมันคุ้มไรสกาคัดลุงไอปลิ่นนี้โมโดก้นนาแต่ชนีจังมุงดูลุงไอยาคุมราเทเรนโทชาดึงสิ่งนึงมุดแอบุ่มลามคมราชิงี้ชัดกุนนาลามอุชุดรากุมลามคันมงเครื่องยุบราใสแต่ยังกระทงมืออบรุดอับราปุ่มโจลามจานในมจวกยังลาภัยชุดโซก้นนาเราจานในกระทงมือตูยังโมโตก็ยังชิงคมสนิทนอกคำร่างไอตะกาภัยชุดโซนีเทตอนตัดยังอันใดก็องลีกโลยังลามเลแปลงก็ตุ้มไปตุ้มร่างไออายักอคักเรือไอสระก็บุงลีกโลยังแรงไรเรือไอมั่งคังคุ้มไม่ก็ยังกองลุงไงจึงละครไอชิมจันยิงโซจังตุนจูพิชูก็ยังลาพังโมปุ่มเดสายังส่วนอุกามนุมนาทีรุ่นนาใจครัดยุวาไอลุงกินไปลูกโกว่าอดทันนาสมิทเกคุณจันหลังด้วยเก่าจีรุงก็สตานีจันจิงเลี้ยงก็งามจังไงจึงละครเอ๋ยชื่อสมิญญ์ชะตาสมิญญ์คอยคุ้นงายาชนีชื่อสมยังค่ะฟูโซจังเฮอชุนช่างจังมูสกานานนาละวันกัดสาวาวัยจังมูปูไอชราก็ปูนาเตียงสมจรามโนราไอชราก็ดาละครจรามกบ้าไอลุงจิงเคยยู่วาไอคุ้มวัยชื่อโมตัวอับันกันกระเบียดขึ้นเต้าลุ่มนาเสือไรใสลงกินปลิงโมโดอาชองนี่ตาคนติดรำหรือไอ้รำคุณโกโกมีคนกระบาดง่ายเชื่อมาลองคราว่าอดดัดง่ายยังลาภัยชุดโซโกปุงลีกโลยังลูมชาลำยังมูทามชามกาไกรยักคักไอทางกาอินตามชานีเทมุงผักร่ายอาเจียนโนจมจุบงานลูไออาเจียนไกรเช่าง่ายไกรยังมกำลิดลูโลร่างอไอเรียมจวบลิงยียองกระไดมุงฮากากระจีมจุนไอชวามชาญีเพอมตัวนิตามชาคูยูลางามาไอชันเทมตัวกาลคุมีโลไอมูลามง่ายเทียละง่ายไรชวามชาญีเพอมิชลุมยาปลิกยาตาญีอามกามดิขันสตุบขัดวันนายังลานาจิมราซิมสะลามสินกบขัดวังงามาไอเมื่อปูกานาส

ความสั่นนี้เจนันนำบัตรง่ายง่ายกับมันเกียนนามันงามายฉันเทียปริดาตาเงียเจนันนำบัตรมจึงล่าลุชจังไอใครเรนนาดามสั่นนี้มจึงนาจิรุงสาระเมาหยุงาสมัดเกาชิงเคอเข้าลันสู้นามสั่นงาอกุยเอกว่าต้นเรือลำนี้ครึ่งจังกลางตาปริดาตาเงียเพอเจนันเกียนนากรมพีพีเรงามาไอชิงยิงสกุนาชงเช่าทัวเดียนทายังลาเทสิชวนซีจังจิมตุดไอสระคันนาสวามชาเนียนทันใช้ลำอัลวันวันเยียนพรัญญาลูนามตูไฮชุโซนาปลิกยาตาญิโกพุงคูกรันนาปังไลโจสดังมีตาคิงมลีสนิจาตรัมตูไอโยนะปุ่มโกสะจุงงานนารับจะพราดอย่างมชาเมรัยมีถอยกรุษยะตรามวางารางายปังไลโจสดังเตโจไอชะโกคอมยังปาลียังกาโกกุงกินคุนงาลีไอไรไพกุนงาไอพาไรงาไอปริกปยาตานีโจนาปุ่มคันอินสวยอินสะโชยักไอลามคำเก้าหนาชิงิสกูวาวาซาซาลามเตียงคุนตรามรามคอมนาอยู่ข้างมูโลงามาไอลอยจันในชึงจุดชึงนอมคันงาไอชวามชาคอมซาคอมว่าลำมันนูไอมจวอไทชูโซโกมูซาบันยังไกรคอมรางาไอเทมเรนวาวาซาซากลังปัดยังละข้องมสุมยะรางาไอได้ไรมจวอยุบตุงยุบคอแอไทชูโซตูไอมุงงาไม่อยู่นาครึ่งซาอาเตียนแอซาวาไอมงงาและบ้านชิงีซาวาไอมงงาจะพอดมานำเกรเจ้านาซาวาไอมงงาเรเจรือไอแต่ถ้าไหลนาภูกามชาอังเกาโกมูซาบางอย่างพาไหลกาเงางีเข้มจิ้มหลังราไอลำอินเจนนาตากระมันมูซาบันไอมชาเกรโลงไอแต่ไรชัวมชานิชาซาวาจังครึ่งซาอาเตียนมีเรดิมปริกปยาตานีโกลุงสันนาเสียงอังไอปุงลีงีปานจังยางามาไอชวามชานีสิสันคุมจุมนาที่ทางอลกาอกัดเกานามตูปริกปยาตานีก็ท่องมือเดสันนาทังโกชกูอาตานาลามสามจิงลามาไอชิงีชวามชานีงูปุงลีกลอคอมมัดวาจังฉันเทโกชนะไปซาตามจิงลาลาแรงามาไอฉันเทไลกาเงาสกับตันเจนันวิสิงคูสันสกอนไมเรและตัดคูนาชวามชานีเพอทังโกจีนจะพันปังยังพาพากโลราไอเข้มชจินชวามชานีเพออจิวสลูไอและตัดเรมูลามีสตันตันมาไอเจนันวิสิงโกชวามชานีสันไอลามอจอมจุนไทตันฉันเทเพอเสียงอังสักเสียหลังมัดคุมคราล่าหลังชงุนนากลังมีสายังราอังไอมูลามมะคราปันชเกตยามาไอไพชูโซนีลิงีเทลิงีไรนิ่งเรือมูกจีกจวกลอยายาเรือไอลำนี้เอลออมิวชวามชานีเพอมิชลุมยาลูไอมจวกแต่ชานาชวามชานีมุงไพชูโซนีอะปุงลีเพอไกรเรื่องคำยาเกียรติชอบขั้นกรมชุงเตาคัดวางงามไอยังลาภัยชุโซก่อนข้างไอชราญิธาจังมูมังคังปรวยเศร้าอาชัดอาซากจาคงชงราจิมกรึงชัวมชาญีมิดมูไอลำโลชตุบดูลูงไอยังลาภัยชุโซนีสิงยิงโลมโลยิงสกุชจะไลวาสิมกอบจุงงาลูลามัดว่าแออายุนสี่นีเพอสกอนสกราวนามตูมีว่ามงตันสุพ่องปาดีกันจวบมงอามูกุนตามมงตันสว่าวันดีมุกวนตามอยู่นามงตัวรับตัวมงตัวอสุยากอนนาอาชองอพังไรยังลาภัยชุดโซเพอมงตันติ่งนามงจินชานีอามิดมูไอสุยามูทัมชาปงมงตันติ่งนาอามิยมิครุมพจาจันกสีกมังพงมงแตนติ่งนาชวาวันนี้มุกอบปริกยาตานีอาสีกมังนึงตัวครุหลังอยู่นามงตัวมงจินชามิดมูไอสุยะมูธรรมชา

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可不吉利，
3: 正破嘎天仙之鬼，
4: 当代十三分呐，
5: 李苏木师傅，
6: 广播含带灯红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 你本来喊文博现场，
8: 你本来喊文博现场，
7: 你克来嘎贝拉德海，
8: 你克来嘎贝拉德海。
9: พี่น้องขอตั้งหลายฮับถอมจึงกวงโป๊บอดหวานหอมหมักโถปัดลำสีบอดเจอกี้ยังกินได้หมักโถปัดทั้งตีขึงกวางกุมต้านอีคำตั้งจ้าลาเจอปวงหมเดียวอ่ะหมกันปวงติดได้ถังหางซ่อมซ้ำหมักโถปัดเป่าให้เสียนเจินฟูเสียน

0: การงานหูไรถูกอับตั้งอ้างการงานคักบีตีจางหึงท่าหันนี่อยู่ตั้งไหนกุมเที่ยงเนี้ย
1: มีหมักทุบอับกงสุดูดีเจ้าเดียเปียงอยากส้มหมักกอลีถึงว่าหุ่มหิดหุ่มบองตัวที่เอาจะเอาโคจ้อยเทียม
2: เขามัดว่าไล่เป็นขิงดีย้ำงามหลังดินเจอเป่าลันได้ตื้อกับตั้งแมนเขาเชิงดึกอ่องสามซ่อมสังเป็นผู้เฮาสังซ้ำข้ากังกาเจอ
3: เก่งเจ้เป็นย้ำดีถึงว่าเป็นผู้มาเด้อชนเอาจอมบักเบี้ยว
4: ก้นหัวกูโก้เขาข้าเอินได้ปองหัวลังหลายวันปนดันเขาการเดทามหัวเฮินหลายเฮินก้นดมโตกับป้าล้อขาดาการเหตุเอาตีเฮินกวยมีก้นเท่าตั้งเอวันอาจ้องแก่นเหวเจ้าเตี้ยเขาข้าเอินได้ปองฟ้าเฮาหัวเฮินมาทิ้งก้นตั้งม้าป้อนบักโถปัดกวยสู่เขาปองกันในโสเฮินก้นดมเจาะจังปอกเฮินมา
2: เขียนตีหลังว่าก้อยสู้เขาหูว่าอยู่ดีเฮินกว่าขาเล่สองเฮินเจ้าจังขึ้นมาเฮ็ดเจ้มั่นสนกว่าโบนมาล่าเฮินกว่าออมทมา
1: เอากงสือมาว่าถึงว่าหูนกุนล้ามาเถียมปองการล่ากันเสียนจังเห็ดดีภายเพิร์ด
5: เดือดขุยดันเยี่ยนเดียนชนตั้งล้มผ่านสร้างทั้งตีเข้าขากลมปองกันโตโฮมพรามดองซ่อมหมักโถป้าได้เสียนเจินฟูโตพร้อมเอ๋อดวงเขาตักอันนั้นห้ามบ่งจังเสินหูโคจิกงซือห้ามเม่หมากตั้งสอนเปียงจะซ่อมซ้ำโกนดังบ้านออกดังดินตั้งหับอ้ำปลุกซ่อมเอกเทงกวนต้นบักโถปัด
0: ลุกเบอร์ไรตียื่นเปลี่ยนสุนเฮาเตะบองการซ่อมบักโถปัดได้ยาวไล่ปีนการอันเลื้อจื่นฟูกำจอยดวงผ่านการไฮล้าเปียกปืนนั่นหูเรืองไว้หลังถึงหุบยาดวงยักษ์สังตัวดวงหมวกเอาเลื้อจื่นฟูละ
5: ปีเริงป้นกะซ้ำปีเริงเตี้ยนถอกแผ่วมาการบูชามซ่อมบักโถปัดยิ่นเปลี่ยนชนในปอได้สองปีวันในอีคำตั้งจ้าลาตึกสุดเลื้อชนไว้ห่วยกลมปองดองซ่อมบักโถปัดไว้จู่ไล่ยินเสียงเทงกันฮอดบ้าสองขาพี่พาออกกะเสี่ยงตัว
6: ตู้ตั้งหิดเอาสมบัติทุบจังหันโศกจังจังหือกูมือวันเอาสุดตาในหางดีว่าจังเบียดได้สูงเงินจำในเดียวกินมาหรืออือป้าเต้มือวันจังจังหือกูว่า
7: สูงเงินพูดเถียงก็ตั้งเมียแล้วปุ๋หลังเลยก้อยสัวเข้าไปหมุนแล้วจุ่มกูก็ยังมีว่า
8: ตั้งไหนตั้งไหนอย่าไปกี้ซ้ำท่าสองวันหันเนี้ยตุ๊กตะเคยเจอเปียงยาอ่ะ
4: อาภัสสะเสียงดกเด้อโคโจเสือในเอาสวอกมาควางเดิงปูเฮอคนไหนกะกลัวมือวันกว่าได้ไหน
8: อีขามายังจะเกายังไข่เอาออกมากวายว่าหมักโถปัดดกส้วมตัวปินบากบุสามปีเฮาย้ำได้กุ้ยเทียนเข้าเจอซ้ำยังหันโสสิเปียกได้มาโสเจอป้าเหรอเฮอมาดันตัวบ่ถึงแม่นตั้งเจ้าว่ะ
7: ว่าสังจำมีโสพอจะตุ๊กตีเฮ็ด
6: บวนตั้งว่าสมัครโทษปัดได้เม็ดสูงเง
9: ิน
6: จำได้ไปว่าได้โสจำจำโจ้ป้าเขาเลือดถังองค์กาขันจำได้ลองตั้งหูได้เมื่อได้หูก็สู้ต้านขัดสักแดง
10: ลองปีตั้งไหนโสไปไม่ไม่ยังกี้บ่ได้ลองตั้ง
7: ลองซักตั้งไหนได้ตัวโตหูอยู่ตัวตั้งโสขี้เหมือนกันอยู่ทั้งว่าสุรามในปล่อยเพียงจังเหตุเมื่อนตั้งเขาหวังนั้นจะเปลี่ยนได้อ่ะ
10: กำในตู้เจ้ากับขาโลเฉียนจังใครหมอกลองตั้งเขาไล่กุนหัวเลื้อเฉียนจับใจเขาชีชีหรือก็จังจอยเถียมเขาอยู
7: ่เจ้าตี้อ่ะตีพายเครื่อง
6: สุกาตัวไล่ก้อยว่าช่วยขำบานตู้จังได้เหตุจิตท่าไรซะ
10: เออตู้ดีพายคลองเนี่ยมีเข่าที่เข่างามเจ้าจีโจมาบอกกับตั้งไหน
5: ก้นหนายขึ้นกะร้อยร้อยจ้าลาตั้งอีกคำตัวกะเลื้อเสียนขาก้นหัว
2: ดูเสียนจังบอกเลยตู้เขียนตียังจังหือเอาก้อยได้ม้าขาถึงมาเอาเมื่อตั้งตักส่วนยังถังถึงโดดตื้อส่งเงินหนำใครมาดว่าก้อยตื้อส่งเงินเลื้อเข้าโจเสือตั้งเลื้อม่านหอมได้ลันเจ้ากลมเอายังถังตีตื้อส่งเงินหนำเป็นเชคันมันกว่าหึงเป็นเชย้ำเลยเบอร์วันอาเมียเหตุจากเป้า
4: เป็นหน้าการตัวยังเหตุได้ดีก้อยว่าเยี่ยมหันกวนเนื้อมันตุกขาเป็นใจยังจังหือก้อยได้มัก

0: ี่น้องขอตั้งหลายฮับถ่อมเจิงกวางโป้ปอดหวานหอมหมักโถปัดดำห้าปอดหมักหอมยิ่นเปลี่ยนชนยิ่นเปลี่ยนชนจำซ่อมหมักโถปัดได้จำได้เปลี่ยนน้องเป็นผู้หยาก้นเนื้อมันเจอขัดเจอขอนซ่อมหมักไอกาตั้งโตตั้งหลายจอมอีคำตั้งจ้าลาการบ่งจ้างกงสือเยี่ยมตุ้ยเปียงจ่าเบิร์ดซ่อมหมักโถปัดเขาไปจอมซีจินดีเยี่ยมตุ้ยลอยลอยกั้นหนังจกตั้งดีอ่องเปียจากเริ่นกงจืดเริ่นนัน
1: ถึงตีหุ่มหิดหุ่มบองแอร์สามปีอาจองเขาหุ่มจามสร้างนั้นเชียนกึ่มเกลี่ยเดียนแล้วตั้งหลายต่อสมบัติบีหมักตั้งเปียงหยาส้มปกและอ่องตูเกาตัววูลูกปีเรตียินเปลี่ยนสนจังตีขักกั้งสนหมักโถปัดลงหลังอ้องการดูอันอยู่ยินเปลี่ยนโซนตื้อเปียงหยาเริ่นกงจื่อนั่นมาปกซ่อมทิ้งกวนสนหมักเปียงหยาเถาไล่จังหางก้อยไข่หมกอาจงมุ่งเมียงหางก้อยฉิดยายามุ่งเมียง
2: น้องสาวอีครับรองมันตันได้ก็เจอที่ไหนพ้องเปลี่ยนเชิญเขาจะยังมีรองตั้งเหตุสังเอา
3: ใจกะเปียงหยาเจอได้ดามได้ยังไปปานดีค่ะยังโด่งมีกวนมาเยี่ยมด้วยขันหางก้อยมันยังปลาเหตุได้เมียนเมียน
1: เจอตีเอาขึงจักเจอไรยังพุดตังไรกุนตังเมียนก้อยว่าตือจักเจอไรมาทิ้งกวนหมักโถปัดจังย้อมออกไรหมาเหียงกุนเอาเคอเ
2: พิ่งมือตือจักไปไรอ่ะ
1: จ้าละอีครับเขาด้านเสือเขายังท่าไรกุนลาตั้งหลายฝึกไรเปียงหยาโหไรอ่ะก็เพื่อฝ่ายการโหไรไรขันภัยบองเป็นระหว่างการดูอันเต้าเพียงตือจักเปียวไรกุนลาตั้งหลายก้อยเอาหลังดินหิดเป็นเกลังล้ม

0: 号码走了呀。
1: 熟悉都好，一只面干。
2: 国上数名内男，都名内诶。咱边人连都一不等于咱啥？
3: 徐经理，哎噶，储备停个闹。然来，你存不得当内，侬个那红帮农民专业合作社，爸爸妈给不当无变呀。门头边内按干冷冷，马甲十克块公司等伙人来，本来高考就一只名了，转三三四马名。
4: 正好公司伙人你快赚三分，侬合作社当侬具体能慢嘞赚四分，或者就鼓励做鼓包啥。
0: 将来很早做嘞家的，白话现在等家当门了。滚干个白白锅，锅底滚没完啥。
2: 庞然混滚啦，就跟二代的这里好啊。我得当四分，两得二四分，乱滚滚做啥？
0: 够用破。
4: 当然白毛啊，徐经理，滚了慢做咋算不算？好乖，你应分干活来，马过没完。再个，莫管受苦者徐经理慌，公司门热黑人，门多地下手下人啥？
2: 公司数早该上路来，滚拉都拉没打打来，变啥弱数秒嘞？让弟妈行动的滚拉都啷开？搞莫看嘛，今变春都让主公司秒来，
0: 让米都数地数上来，木头把变在。但搞爸妈，莫不会混歪，变公司都把面目等变也算木马好数。
3: 等来白没有？公干弟弟，公干弟弟的，
2: 都说买什么那么当做？让单数来，数派要办个牌牌。白马行动力度，
0: 了，破没一只蛋，公司都各样同熟，快干都如应变困难，过去手啊，属咱们喝着那帮，怎么下度了？
2: 家造家，人民属白头白度，国土上内地有。
5: 以含当扎拉当大对外，让张黑土三两针，
4: 再个没上岸内，地得不开上，
2: 高上就得不呀。เป็นเขาดูไรก้นเผียวซะจังไรเขากำเจอเหตุ
3: ยามไรสังก้อยยังตับตาเอาเขาหลุดจีโจเข้าเจอเปียงหยาบกูป้าตัวความนั้นพ่อมสังการบุปุกซ้อมหมักโถปัดใดเจ้าสุกซาเขาเขาขึ้นกะทั้งก้นเนิ่มานกุมป้องกันดีดีเด้อ
5: 孟姜公司很嘎呀人人爱嘎玩滚打ป้องกันตีแล้วสนหมักโถปัดไว
6: ้ไอ้ก้าโม่ด้วยหันเนิ่งไม่บอกให้เหลืองเก่าอ่ะมาวันจังมีร้านเหลืองเข้มดีจะเห็นอันไ
2: หนเพกี้ชิงกาขาอีกครับซาร่าขอเจอมาตัวให้กันอีกครับมาตัวเมื่อหมักเหลืองฉันมีร้านเหลืองเข้มเป็นที่สั่งอันไหน
4: ก็เต้นดูเหมือนทางเป็นตั้งเป็นไว้ปอปันปิ่นเหมือนตั้งมีกวนป้องเปียงจ่าอยู่ไว้ลองเจอได้เขาบอกเก็บปวดยามในก็ได้กะขาสารจรจาเนื้อเสียนในถ้าเขาวันเนื้อตันในสังวาเย่ม
3: อไอ้ตัวก้อยเป็นเขาผิดเอายามนั้นยังเข้าจะออกเปลี่ยนอย่าดีกงซื้อทั้งเอาสองป่าปุ๊บพร้อมนั้นจังปวกอาจ้องมา
2: ตัวก้อยเขาเดินไปขึ้นหัวฮิดเลยสิจินนี่เขาเข้าจ้าไปขึ้นกะจาราก็ฮับเลยสิจินนี่เขาขึ้นมาไหลวงในบักทัวพัดก็มจากได้ดีเขาจังเข้อหมายังเขาสมลายลายก้อยสู้ชี้จริงนี่เขาขึ้นมาให้เขาหิดสังก็ได้อยู
3: ่เออเขาถามถามขัน
5: จ้าลาฮับได้ชี้จริงดีควางตั้งอีกคำไอ้กล้าเขาจะได้มาใครคุย
2: ชี้จริงนี้อารู้ก็โลชิงต้องปั่นจินผิดตัวเมื่อพวกอ่อนตีดันเป็นเขาดึดใบยาวท่านคำนิ่มงามกะบุคคลรู้ลามีจื้อสินกุ้งสุสัวฮับเบอร์ปล่อยว่างของปันเกาเลียเขาทั้งอ่อนทั้งหนังกันพมกันสามปองเอาการซ่อมหมักทุบปัดได้สามเฮอหลงอ่องกันท่าเฮือมันเขาได้มักบีดังอ่างมาเยี่ยมตีได้เหมือนไ
0: งยังบินสางไอ้ก้าก็ตัววู้ตั้งเข้าจะตั้งลงเหลียงเจอกุนลาตั้งหลายว่าคือซื้อตัวตัวเข้าตั้งสูหุ่มหิดหุ่มปองกับตั้งเหิงก็ว่าลงตั้งมังควงเขาหลุดไล่กุมปองถมกัน
4: 徐经理，入座冇坐讲，唔当坐得坐。蛋疼，让好红血红帮跟来。高米让客坐好了，好坐三，那龙具体很高嘞。三合合，龙第二人得登家，得好嘛？冇话， ได้ไหม

0: เป็นลมเดอาลังตั้งกงสุตูหุมปองตั้งหุมเหมียงตามเฮ็ดกว่าจะไหล
1: จะเล่าเหตุใจเหตุเชียนจังเฮอการโหไลทุกทมเข้าเถาย้ำส่งเงินจินเจรันช้ำจังได้ทุกเถียมดีเหมือนปองกันช้ำจังปัญญาก้นนะกงซื้อสูก่อย้อมไล่หาบอ้ำของเดิง
0: ลงสู่ด้านในเป็นเปียงยาเหมาเถาเริงลมเตียอาลังตึงกาเธอเข้ามาอำกาก้อยเฮอการงานไล่เชียนทุกทมเข้าเถาก็ยังตับเหลียงเจอส่งเงินอำกลมเฮอกงซื้อตั้งล้มโคโจเสอลงกลมปองกันยอมไล่ฟักเฟกควงก็มัดว่าอาถังไล่ดีเต้ก็พ่อมืออ
2: ยากจะชี้ชิ้นนี้กำใจเอาพังใจเขาให้ใจเต้นเอานะ
1: อยากจะเล่า
3: อีคำตั้งจ้าลาเอาลองตักอันเบอร์ซ่อนบักโถปาดได้ไขหมวกเฮอโดคงชาเสียนจังล้มเจินฟูทั้งตีขึงปวงบักติ่นถ้าล้มตีอาลังเติงกามาเข้าล้มโฮมปวงทั้งตีกูป้ากูฝ่ายโซซ้าขึงปวงกันได้เปียงจากการซ่อนโปก334อันเนิ่งมั่นยิ่นเปลี่ยนชนจำออกมาได้ไล่เต้าโถเพทากากูตีเอา
4: 2007年普尔什梦年县种下了第一株原产自墨西哥的牛油果苗17年后的今天漂洋过海而来的洋种子经过本土化改良培育在梦年县种植面积已达12万亩年产值超过6亿元边境村寨的群众用牛油果这条经典带挑起了幸福的好日子
3: ปีได้บักโถป้าเชียนเปียนชนซ้ำเสริมมากเต๋อตวนกูเหินกูเย่ต่อเจอสมสวบตวนก้อยฟ้าอีคำตั้งจ้าลาซ้ำอาพังดอมเดียมตักส่วนในตั้งเตเป็นขั้นอีคำจังจู่เยี่ยนเปียนชนนั้นถึงเมามันเคยหางก้อยกูเดียวดอมเดียมออกเยี่ยนเปียนชนกะ
1: เขิงโคโปเฮียนเดียวตั้งกินน้ำปูป้า
2: ป้าเมียนเบียนเอาจอมเจอตีกะเธอๆลังตับป้าหนำขั้นเมื่อเสียงหวานควังน้องปีเจอดันกูเข็ดเต้
1: เขากลางวันบางปล่อยลำเต้าไว้โอนเอาย้ำในปูรถถับเอาเมื่อต่อจำจากเด
3: ้ออีคำตั้งจ้าลาเต็นเบาบื้อบางมาถึงหน้าบ้านเยี่ยมหันโกนเนื้อบ้านโพสู่หิมตังท่าเขาไว้ตั้งเจ้าดาวมือจังเอาสั่งสั่งไออ
5: ีคำสูจีตูยังเสือได้ห้ามเมื่อขึ้นกะ
2: เชี่ยก็ซังโซเหตสังมาโจไทยเกาจอดเจอรังเข่ตกเต้าสูสังตีรอมเลี้ยมกาซา
6: อีคำสูจีเมื่อเหตสังตีห้างก้อยรอมเลี้ยมกาตูจังพ่อมา
5: ลองสาวอีคำไล่เป็นเขยเกยเจ้าหื้อห้ามเมื่อเอากินกลางตังเมื่อเทียมมันตูเหตลองตังลำไก่ออนตูซ่อนหมักทูปั๊บเมื่อวันตูกูได้ลีมาเจอเจ้าตูก็ยังหูดีจับเจมือ
6: ต้องอีกครับเมยได้เป็นครึ่งของเกาเห็ดออกมาดันเห็ดของฝากส่งไปให้เมยละเมยสรุปใกล้มาดีตูของนา
7: เชื่ออีกครับว่าเมย์ตูเขาจังขึ้นมาเมย์ทำบอดีขึ้นกับอะไร
2: อันนี้ไปให้เชื่อตัวจังเจอถึงสูงได้กวยสูงมีจ้ำเชื่อจังมาดีสูง
3: ลองปีตั้งหลายจมเจอเอาขวางฝากสัดเข้าได้กาอีคำจังอันเอาก้อยซ้ำจังถือเดือเจอหมันตั้งหลาย
2: ใจจ้าละเกาหือกว่าจังถังโจตั้งหลายจังเห็ดเจ้เจ้าเจ้าแกนโจรับเตี้ย
1: อีคำเมื่อเถียมเดือมันตั้งเป็นเจ้ตั้งหลายตัวต้องอยู่เลือกเลือกจังไหนปีม้าไรสังมีมาเดือมันสอนดีไทยยังจังเปลี่ยนนักในหางอัมเป็นเจีย
2: ก็โตยังเสือได้ตั้งไหนยังเสือได้มั่นไทยเรียนไทยโกวะก็นักกูโกก็โตต้องสู่ระอกระเจิงเมื่อเดือกว่ายังจังนั้น
3: อีคำฝ่ายมือโตตั้งหลายหูหมขันไทยขึ้นกากะก้อยป่าดองตังมาไทยยาโปเปลี่ยนนั่นซ้ำเพียงดังผงทาดทางเงาหลังกันสารสอดออกมากูผงกูเงาป้อตานเต้แจ๊บอันบานกลางเจอขมฝัดซื้อฝุดพึ่งโหเจอโคกไกวซ้ำโพเจอสมบัติยิ่นเปลี่ยนชนถือก็จังตื้อสีอ่อนต้อนสี

0: อันจิมไก่ตั้งหลายถ่อมโซ่ได้เป็นเจิงกวางโป้ปวดหวานหอมบักโถปัดเจิงผมได้เป็นเมียนชู่จงเจ้าสู่ไว้ย่างข่อยตีเส้นหน้าเสริญตั้งอ้อมปล่อยเสียงย่าพงเยี่ยมนางกวางโป้เตียนสุดท้ายโฮมกวางออกถังผู้ออกถังโคจ่าดินผู้น้ำทอดของไว้ขวาผู้แก้มดมดีกวางข่อยผู้แก้มปวงไพ่ขวาผู้ล้มสารยันเชิญยินผู้สารผู้เจิงขวางลินเย่ซาอันนี่เว่ยเสียวฟงผู้เปี้ยนเปลี่ยนหม่งเชิญชายผู้เหลี่ยเปียทนด่าผู้โฮมอันโจ้ฟู่เซินเต่าเย่คำผู้ต้านไข่ดังชางเยียนผู้สารทดเด็กเสียงตุลีซาท่านโซจินผู้แก้มทดเสียงเจ้าเชี่ยลินผู้ทดเสียงเก็บกับลีเจินจ่วยถังเลิกผู้ฮบตอมลีเจินจ่วยต่วนเจ้าเจ้าผู้เอาเสียงโบเปอร์เชี่ยฟงเจ้าส่งไว้กลนเปียเหลือเจิงอีคำเป็นเต่าเย่คำอินเปียซาลาเป็นทนนาอินเปียไอ้ก้าเป็นโซฟู่เซินอินเปียโกซองเป็นจ้างวันเย็นเอ็นเปียปู่ม้าเป็นตงเย็นเพ่นเอ็นเปียอาลีเป็นล่าหวงเอ็นเปียอาพูซาเป็นปานจงอันเอ็นเปียซีจื่อเซินเป็นเสียงอันเป็นเอ็นเปียโดฮงชางเป็นตานเป็นเอ็นเปีย
1: พี่น้องเขาตั้งไหนกองโป๊ะบอกเลยปล่อยแม่เฮาชูตองเหอพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ในจิ้นหวานขึ้นจากเบิกสง

0: 云南三十八是拉库是布拉达，正火嘎库木康木伊是布阿嘎爱。
1: 云南三十八是拉库是布拉达，正火嘎库木康木伊是布阿嘎爱。ชื่อกามดัดง่าไอครอบครัวมชานีคำจังไอมินี่มุขมุ่งเงยสบายไอเดียมไปดูราไอไงก็คนช่องแรงไงแต่หลังน่ะมุขมุ่งเงยสบายไอเดียนท่าอันเถี่ยจูรุมชานีไม่อยู่น่ะกลัวลูกกลัวชาลามงาลูกงาปลาลามท่าคนกาไอกาสุดอนมัมทูยังคนไอมุคนฤดาอย่างคนไอมุคนมาชิวชิบอย่างคนไอมุคนนี้ฤดาบังดันนากาไอย่าชงนานเอ๋ยยุงงวยมจันองลีลีคอนไอมัมทูย่อยลูชงจอมดากา

0: เปปิลาวีโยเลนีมาเดคาแต่ไกชีวิตอยู่แฮชิตโปชาแต่จ้าโคโนอูพานุมาแลติกาติกาพัดดะไกชีวิตอยู่ยันยากาตุเวกามุโคเลลิชามแม่มีแม่มีวีสวาจาปาแก้ขาเวลาหูยากาดาวีอูพานุมาพัดดะเวกามุโคอยู่
1: ฟ้าเป็นชาเป็นแต่เลยอุปนิสัยนี่มาจะดีแต่เลยพอกันแล้วว่าขาดกันดิติดกันติดกันเลยเด็กก็พูดแล้วก็ยังงงก็มองได้วิ่งรักตุ้มเม็ดตุ้มคุโตะอัปอัลุติที่จีก็จุดติดกันเลยลาสิยากุกุบลาชาเกลุยลาสิยาติกาอัตรากามฟุมิกเกเลยติกาติพอยาจบลหวังยันยาจะฟุมิตัวกอมนี่อันชิปวังอัปเปขอจอยจะฟุวะโลMnie siwie płaci, a pai, a puwi płaci. Pytpe, pytke awi, a zati pao. Lachwe awi, a noti pao. Janie hale haka cholut moda, ale wi.มึงเนี่ยชอบเปล่าเหี้ยอันสามมือเออพูดฮะเลยชิเป้เฮ้ยอ่ะสุดอะไรอ่ะก็เสียติดตัวมึงแล้วถ้าพูดเสียอาก็เลิกกันไหมอ่ะ
2: ชิ้นอาบูขึ้นติดอาบูชัดติกตัวจิ๋วกัจจัชมีสาลาลอยยันยิ่งไปขอจับอาลีมันยันชิบอาลีอันนี่ไม่นี่จะไปกูนี่ไม่น่าไล่ที่นี่ยิ่งอะไรท่าอื่นเลยที่กับมาขี้ลีนี่ก็ใช่มาขี้ลอยที่กับผ้าซาลีนี่ก็หนุ่มมาซาลีอันท่าอื่นเลยเสร็จสิสมัจจาลีเสร็จสิเสร็จไตขอใจไตแล้วผู้ใหญ่ที่จะเจลีกี้ที่ชิจิเอ็นอาปูอาลูที่ที่เจลีใหญ่พัดไตกักกัดไตชิจิเอ็นอาปูอาลูกัดไตชิกอาเล

Shut the up.

va, va no tiene pa pa pa ni da ni a chomi a.

0: আথোয় কো ছেতে গানক আবিয়ে নতিয়ে পাকুলে তিগা বমা হিওলে নিগা এ শামা হিও হা কসি লমা সুইলে তুসুয়া খমাসুয়া তিগা তিমুয়া খলে আলি আবি লাখু জাতি গ
1: เยมาฮานะซิเยเซตะโทมาโจวาซิติเซตะโคจอจิวาโมยันเนอเซติมปาโยโคยาโจนิยูวา ニャニャウミエラクオザティパウアティガセレトマヒウメアニガセレヤトマヒウアティガアティプアトラニウア ほわざてぱわでうにゅかきりわうてがあてかやきりりやうらにあにだひるわうぷもとみとあくせ
2: ไอ้ผู้เลวอูที่เกิดที่ปุ๋ยอัตุลัญญ์มาอาจารย์พ่อแม่เลยอาจารย์อาชีพมีเลยอ่ะเออยันเนี่ยนี่ตัดที่เนี่ยเออเลย ขึ้นเส้นยิ้มผ้าอีกเลยอ่ะเนี่ยขึ้นเส้นยิ้มปะตัวตัวมีนัดที่ก็อ่ะเออปุ๊บไปอ่ะปุ๊บไปยิ้มที่ปะวิ่งแล้วเล็บปากไก่อ่ะที่ละกุยอ่ะ ละละชมเอลาชิติชะยาโอนิดอลีเออนวอญิติเชเวเซลีอาเดมาฮิโอเออเซเลตอตอมิฮุมงิมยาตอมาฮิโอ
3: เสร็จจีชมาจอจีเสร็จจีพัจจอยิเลลิโอเสร็จจีเสร็จจีเสร็จตาพุ่มมีไปอาข้อจะอยู่อเมียเสร็จจีอาเดมาฮิโอเมชูมาบุยชติกุ Я не мы.

تسألني فقدت قمك أتي الله.

万物因有水而生生不息，珍惜每一滴水，共建美好明天。

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普机会，
3: 正破价贴五千出柜，
2: 降低十三分呐，
3: 你送我师傅，
4: 广播涵盖的红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 你不来喊，文不显咱；
4: 你不来喊，文不显咱；
5: 你克来嘎，贝拉登海；
4: 你克来嘎，贝拉登海。
6: พี่น้องขอทั้งหลายรับถามจึงกองโปปวดหวานหอมหมักโถปัดลำสีปวดเจอกี้ยังกินได้หมักโถปัดทั้งตีขึงกวางกลมตานอีคำตั้งจ้าลาเจอปวงหมเดียวอ่ะหมกันปวงติดได้ถังหางซ่อมซ้ำหมักโถปัดเป่าเฮาเสียนเจินฟูเสียนจังโดห้องชางทิ้งปวงขุยขึงปวงการโหได้ต้องถามเขาใครหมอกอาจวง
7: ถึงตีฝ่ายวุ้นสารเตียกยิ้มสลาจวนเจียฝ่ายไฮละถึงปวงมัดว่าแล้วยินเปลี่ยนซุนตีเสียนเมืองเลี้ยมเฮาหลังดินไอฟ้าถูกอับส้วมหมักโทบัดการงานหูได้ถูกอับตั้งอ้างการงานคักบีตีจางหึงท่าหันนี้อยู่ตั้งไหนกุมเที่ยงเนี้ย
8: มีหมักโถปัดกงสุดูดีเจ้าเด็กเปียงอยากส้มหมักกอลีถึงว่าหุ่มหิดหุ่มวังตูดีเอาจะเอาโคจ้อยเทียม
9: เขามัดว่าไล่เป็นขิงดียามงามหลังดินเจ้าเป่าลันได้ตื้อกับตังแมนเขาเชิงดึกอ่องสามซ้อมสังเป็นผู้เฮาสังซ้ำข้ากังกาเจอเจอ
10: แก่นเด็กเป็นยามดีถึงว่าเป็นผู้มาเลือกชนเอาจับบักเบี้ยว
11: ก้นหัวกูโก้เขาข้าเอินได้ปองหัวลังหลายวันปนดันก็การเดทามโหเฮินไหนเฮินก้นดมโตกับป้าล้อขาดาการเห็นเอาตีเฮินกวยมีก้นเท่าตั้งเอวันอาจ้องแก่นเหี่ยวเจ้าเตี้ยก็เคยด้านปองฟ้าเฮอโหเฮินมาทิ้งกวนตั้งม้าป้อนบักโถปัดกวยสู่เขาปองกันในโสเฮินก้นดมเจาะจังปอกเฮินมา
9: แก่นเตี้ยหลังฟ้ากวยสู่เขาหูฟ้าอยู่ตีเฮินกว่าขาเล่สองเฮินเจาะจังเฮินมาเฮ็ดเจ้มั่นสนกว่าบนเมาล่าเฮินกว่าออมทำเมา
8: เอากงสมาว่าถึงว่าหูนกุนล้ามาเถียมปองการล่ากันเสียนจังเหตุดีภายเพิร์ด
6: ดอขุยดันเยี่ยนเปียนชนตั้งดมผ่านสร้างทั้งตีเข้าขากลมปวงกันโตโฮมพรอมดองซ่อมหมักโถปาดได้เสียนเจินฟูโตพรอมดองเข่าตักอันนั้นห้าบ่งจังสนุโคจิกงสือเฮาเมบักตั้งสอนเปียงจะซ่อมซ้ำกนดังบ้านออกดังดินตั้งหับอ้ำปลุกซ่อมเอกเทงกวนต้นบักโถปัด
7: ลุกเบอร์ได้ตียื่นเปลี่ยนซุนเฮาเตะบองการซ่อมบักโถปัดได้เอาได้ปีนการอันเลื้อจื่นฟูกำจอยดวงผ่านการไฮล้าเปียกปืนนั่นหูดึงไว้หลังถึงหุบยาดวงยักษ์สังตัวดวงหมวกเอาเด้อจื่นฟูละ
6: ปีเริงป้นกะซ้ำปีเริงเตียนถอกแผ่วมาการบูชามซ่อมบักโถปัดยิ่นเปลี่ยนชนในโปได้สองปีวันใน

那老师傅，卫星木瓜里的木瓜，阿克瓜果树，农村每辈树体有年限啊。一年瓜当的木瓜嘛，你阿弟嘎成啊，阿木你阿成。

나도스 뭐 아머니 나노구타 아또망아 니쇼 아또망아 시간 로시 무과티지 시간 500만 나나가래

0: 该干红。
1: 不同的语言传递同一个声音，
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
3: เมื่อรับผู้ฟังต่างหลายสุดเจ้าดีผู้หาเจอวันหน้ามาเดี๋ยวกันครับหมูมุนทดีเสียงไตหรือครับนั่นเพอออหือต่างหลายฟังกันครับสันหงโอ้ยแล้วโอ้ยน่อหงคำใจนี้เหยเขาคงเรียกเปิ้นบ้องเขาคงต่องชิเปิ้นเบาป่อยย้อนเปอเปิ้นอ้อยเขาจูมือเบาป่อยหาหนังเล็กกะสังมาปิ้นตกตุโตหน่อยบ่มีกูเล่นซองบ่เดี๋ยวก้อยฟังกำคับบทนี้

ไปลุ่นมาก้อยฟังกำครับเข้าดินยอโคใจนี้ดีครับก่อไอบ่ครับก่อไอบ่ใจลูกโปจันบ่ใจล้านจังห่องวันนี้มาพบเจ้าปีน้องข่อยดีครับ

ปีนี้นั่งอยู่หิมน้องนั่งขอตั้งแล้วเฮออยู่เมืองฝาโตใจนี้ใจติดหน่องเสียงหลาได้ก้าก้องขานั่งมองอยู่กุ้นเตียววันนี้สังเลยบ่หันหน้านั่งปอนั่งบ่หึกมากเบาก็เมนั่งเบาว่างบ้านก็โตนั่งมีเบาไหมผู้ว่าโตนั่งได้เจ็บได้ไหมเพราะจังออกเฮิ่นหาใจบ่เดี๋ยวก้อยฟังกับขับบทนี้ปีนั่งอยู่หิ้มน้องก้องถาม

ก้อยฝั่งกำครับปีจะจิตหน่องกุ่นเดียวในกำครับครับว่าเฮาหูจักกันวันนั้นน้องบอกคือปีว่าเอจีอินนั่งเฮานั่งหุ้มหมูเขาเดียวลืมเหล่าแอปกันต่างหันมาปีก่อสู่มักหักปึ่งนั่งกินเบาหวานนอนบ่รับกำเดียวก้องถาหันนั่งอยู่จูวันย่ำนั่นแหละ

ที่สุดมาก้อยฟังกำคับปีมีความหักมือไปปาดยางแอบนั่งนั่นลูกเจ้าเจ้าเอาผ้าปาดยางออกเล่นไปไปหลาโก้บอกเล็ดนั่งนอนออกเฮิ่นไปปิ้นเฝ้าปิ้นกังป่ายางอยู่ไก่กันไปป่ายางไก่หันนั่งจุกวันปีมักหน่องก็ได้มากหลายปีพอบุญหีโจหีได้ปิ้นปู

0: Hati ye, na bao cho. No mung ko chi no ku to ga na aku to ga na. Ngale no vili ko na cho ja phu yo, no ma ku to ga lo ku. Chi vi le, hati mmiyo vi no mung ko de nga to la. Chi vi no mung ko le, li cha cha yi mmiyo vi no mung ko yo. Mme mi me ko vi mmi, la hu ya o cho no ga ga jo a ga jo na. Cho ga lo le, la hu ya u phu u si jui ta, che ko mung ko vi mmi de ma yo.และโอทาเปียวเกอชาเกอมีได้มาอยู่ขยะค่ะอุพาหนูมาชากะชาโบจาวีติโปทาอุพายาฝาปฏิเคโบกาแลอนุมาทาติคู่เคแบตีโอโคโนอนุมาอุพาเดียวจากือแลฝาปวีอมซึชุเคเลติตาติตาลูซึปาโฮชุเกตาวิทากามโมอนุมานมาขอดวีฝาปวีโอชูชิคือวิเลคาเคติกาคือจะคือมาแก่อึจาวิเฮอุพาโชชิติกานิมาคาเคติวิเลนาโยชาชิคือโบกาวิกางาฮือทาชิฮีเจปิลาวีโยเลนิมาเดคาแต่เกยชิวิอยู่เฮจิตโปชาแต่จ้าโคโนอุพาหนุมาเลติกาติกาพัดะเกยชิวิอยู่อย่างนี้ก็จะเวตามือโคเลยลิชามแม่มีแม่มีวีสวาจาปาแก้ขะเวลาหูยากาดาวีอุพาหนูมาพระดาวีกามือโคอยู่
1: ฟาบฟาบได้ชาเป็นดาเลอุพันซาอยู่มาซาดีดาเลพอกันแล้วว่าขากันลีติกาติกากันเลยแต่ก็พูดแล้วก็ยังก็กลมดาวีอันนี้ลาหูตุตุ้มแม่ตุ้มคุโตอาปัวลุติกิจก็อยู่ที่แกลี่ลาซีอากุกบลาชาเกอุยลาซีอาติกาอัตรากามฟูมิกเกลี่ติกาติพอยอาจบลหัวยันยาเจ้าพูมีตัวก็มุนีอันชิบัวไปขอจอยจะพูดเถอะมุนีชีวิตพัจจัยไปพูวิพัจจัยเปิดเปิดแก้วีอาซาติปาวลาเฮอาฮีอาโนติปาวยันเยฮาเลฮากาชลุตมอดาอาเลฮีมึงเยอาชอบเปอร์เฮอาจูซามึงโอฮาเลออนชิเปเฮฮาสอาเลอก็เสียที่ตัวมือแล้วทับผู้เสียหาคนเลี้ยงคนแม่เ
2: ชื่อไอ้บุคคลที่กูไอ้บุคคลที่กู

老师的草来和妈娘们，我只有哎。

都是把个啊，子拉里啊，这个高米啊，干嘛个？那是的。

0: ได้ลีแม่ป้าก็ขาเลยกามากะก็ชิติติเลยกับเพื่อนละเลยเปิดเก่งกูเขื่อนเงี่ยมือเลยว่าเนี่ยตัวกูดีเนี่ยมากะเขาก็ยังกะเจ๊เลยกะชาจ้าชินุลลลเดกาสะชินลลลเดกาตัวกุลีลาคูซาปาเลอาวีปาวีอาอาเปิดเขตุเลปอาคาเขมงเงมเลยมากาจีอากุลี
1: ลามาชากุยอาลักฟุ้งเอวาชิกาติปุจลี
0: ชิจงลักฟุ้งเอวาติปุจลี
1: ปุตาลฟิเลจ่าอีอาลานินตาลฟิเลจ่าอันยาลาเออาลีปูมาชินิเลปูจักลมาหันิเลวปออาคาฟมิจับปูเลลมากาเมอาลีชิคเอกมือเลซาทีลาวะฮาจิตุยติจุเลมิมามัวลาชิลาวิเลมุญุเซสุชิลาวิเลฮันยุ

拉西母女来哦哈啊你啊那些咋个来哦你啊多啊咋你老妈俩在那啊咋你你老俩回那哎呀老夫子啊

拉河那爹爸哦，不都不干了，你咋的你呀，求米呀，

ฉลยปื้อต้อยปื้อเกยชีละชีละกุยอาวะจะคุมใจจุลคืนอาวะจะพื้มใจยิ่งเลยปักใจตุกข์ปักใจมักกือยิ่งเลื่อนนี่ได้ที่นี่เลื่อนเปิดใจเปิดใจคือชิ้นเงาอยู่ละกุยติกาคือมือจะมาหิ้วลีติกาเงี้ยมือต่อมาหิ้วติกากันเลยเสร็จสิเสร็จตาพมาคอยยาจักรกันชูเสียพุทธสิกาเลยขันมีพมาก็จีฮันยีฮักไก่อเลจามะงากู

chỉ chơi có tay chơi vì mà cứ vắt lấy cho chỉ vì

好了，这一期的云南新闻地理就为您介绍到这儿。您还可以关注我的微信公众号、微博 Radio 李丹，跟着李丹走云南。

万物因有水而生生不息，珍惜每一滴水，共建美好明天。